0: 交通基础设施的改善，为老挝开辟了众多发展机遇，带来对贸易、商业和旅游等领域新技能的巨大需求，催生了许多教育和技能培训机构。今天，琅勃拉邦的一家教育中心迎来了一位新的客座教师。
1: 萨拜迪，
0: 你能猜到是谁吗
1: ？First of all, thank you for coming. Who here likes photography? There we go.Light is important because light.
0: 这些教育中心开设的课程十分丰富，从摄影等职业技能到学术科目培训，语言教学更是其中重点。
2: I have a question. As I see many here, like you have take many pictures. Do you have like your most favorite picture that you ever take?
1: Well, for me, photography is less about the photograph.Pursuit of the photograph, the process, the walking, the traveling, the looking and experiencing nature. So actually, I don't have a favorite photograph.
0: 如今，数字通信和创意技能已成为老挝青年争相掌握的热门技能。为深入了解这一新兴领域，我参加了由尚塔莱先生主讲的图片编辑课。他是38所教育中心联盟的副
3: 总。希望有การเปลี่ยนแปลง2ครั้งเนาะอันที่1ครั้งที่1แล้วแม่นกันที่ว่าร่วมบางเฮานี้เขาเป็นเมืองมรดกโลกเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศหลังภายในต่างประเทศเข้ามาเที่ยวร่วมบางนี้ไล่ขึ้นต่อมาเนาะเรื่องจังมีทางรถไฟลาวจีนนี้นี่เพิ่มขึ้นในส่วนไล่จะเป็นศูนย์ที่ว่าเปิดซ่อนหลักสุด
1: Light can make your image stand out. It gives it color.
4: So if you have a chance, that in the future, yes.
5: I want to be an artist.
1: Artist. Ah, fantastic. Fantastic selection of people. Thank you guys so much. I feel like no journey is complete until you've seen the Mekong.
0: 太美妙了，我亲眼见证了这里现代化的交通网络以及它所带来的蓬勃发展，为当地民众创造了诸多机遇，简直令人赞叹。但最触动我的是，老挝在飞速发展的同时仍然坚守并传承着悠久的历史。也正因如此，这份动人的和谐与美好才能令每一位到访者为之倾心。我的旅程仍在继续。
6: 我不知道真相是什么，我只知道我已经陷入了一个阴谋的漩涡之中。
7: 祖峰身上有秘密，
8: 是早年日本人安插在中国的间谍名单，代号繁星计划。
7: 你到底是什么人？